0: ทุกหาฉันอยู่จื
1: ้อมาทุกสิทุกสิโน่ทุกสิโน่แม่มาลุ่น
2: กูเอ้ย chỉ một tiếng con kêu má trước giờ má trúc tàn